0: จะใส่กุนขมายกูที่ประมวยได้เจียกูอันระเจียกำเจจันตึกตีปีราวน์ทู
1: แล้วตึกตีปี
2: สองกองเตี้ยวคือรถดีไซน์ใครเฉย